กินอรุณจัตประเทศเลยก็หายมินดาวสันเกมาฮะฟิสติบัลวันจาวันมาเนมตัวทพีฮีอเล็กชาวมออิดูมิสมีคอมมูนิตี้จังดอกครองบีกินอรุณจัตประเทศกัวร์เนอร์เลตินันเจเนอร์เกติปัตนาอิกาอันจะอันฟิสติบัลอันจะอลังบีวัมวิเศษกัดมังโดเนกัดเท้ากันดันตัดละดัดเซลท้ากันอันจะอลังอันมาเนมตัวทพีฮีกินกัวร์เนอร์กัดเท้าท่ากันอันจะอันมินดาวสันมาเนมตัวอันจะอันวันยามเล่ราหิญายเนาะกังสิทธิ์มันระกุ้งหน้ากังสิทธิ์สามเล็กเดพีกูระตายมันตัดเงยมักสิทธิ์นานกูนายมู่สามปมเช้าวันเดพีมาเนมตัวทพีฮีวินกังสิทธิ์กำลังสามเล็กวินกังเช้าโมกำลังกันเต้าอันจะอันสันฮาร์โมนีสามเล็กฮีวิเฮลากันไอเตเปรกัดเซลมังโดเนกัดเท้ากันดาดัดละดัดเซลท่ากันหินเท้าท่ากันเล็กเช้าโมสายังสัจจงดอกศิษย์สัจจงดมสันอยู่ในกนังไว้กับว่าเช้าคริสเตียนจะอันมาไหนกระดาษเช้ากระจงกระจงกนังกับว่าตึงกระพันกระดาษเจ้าฉันวิสักศิษย์เช้ามั่นใจไม่ครุ่นไหนมาในการส่งเบียวกัดเบียวชนุนในกัดเท่ากันละดัดละดัดใครเท่ากันวันยามเล่ empower high level committee ดอมเจ้าวันยามเล่หายเอาเชียงแดงสามเล็กเจ้าวันที่ฟีฮีอพาร์ตเชียงmulti-purpose project mun jawan hai grad jong jong ja anda sam mai tv pre feasibility nam la report dom tau pr pfr dom tau jawan survey ta kan pi ta tv ton jan chan de phim pi de chan chaw ma kam pi dom jawan tangin tv kin arunachal pradesh cabinet ka nga hobai empower high level committee mun jawan tra ka ta don kan ta la na chal tha gon jan sam lak chikin grad jong jong hai hela siang hai jong shaw mo jong du siang bel hai jong jong dom san kang san tun man ran san sao man jawan tangin de phi hin jan committee tra le ne ka thau ka ta na dal na kha thau ka ran jan thau tha ka do kin state ala kan jan project jan wan kin national kang tai tun man jawan de phi hin grad jong jong san lai chu mo pan misinformation dom ta disinformation dom ta un jam san ri grad jong jong min ngin yun so ai ka tang ning set ลัดลายจากต่างชนิดมันชอบลัดมัดชมเต่าเจ้าวันที่ฟีหิมกัดจงกุจงแต่ซีทนายตัวไหนก็เท่าก็เต่าดะดัดละดัดเชิญเท่าก็ร้อนจะเล็กเท่าท่าก็เต่าให้ไว้แฟร์นักแนมหนึ่งกัดจงกุจงชั้นส่งมันโปรเจกต์เอฟเฟกต์เฟมลี่มันจะมันสันนิกฤตในก็ต่างในก็ให้ละชั้นตุนมันรันไม่ชอบกำลังแต่กันลงมันจะมันตัดสมบูรณ์ลงที่ฟีหิมจะอันคอมมิตี้ตราอะไรตัวไหนก็เท่าก็เต่าดะดัดละดัดใครเท่ากันวันนี้มันกินอรุณจัตประเทศละนี้มันเลย Minister for Education พีดีสโอนากันก็หัวทับทากันกินอรุณจัตประเทศอันจ่าเล่งมันไลบรีตรามตาอันจ่าอันสันมันไต่ดิ่งสมันุระอันจ่าไลบรีตราก็ตาอันจ่าเล่งกินกัดจงกุจงสักสิกในอันจ่าปิดไล่แต่ปรีนังยินแล้วตัวก็ปรากลาสำลาอันจ่าวันดิฟิฮิไลบรีโมเบนอันจ่าอนุสิตเบียกัดเบียงชนิงตัวนี้ก็เท่ากันนั่นดัลนัดเซลเท่ากันรถทับทากันอันจ่าไลบรีอันจ่าอันดามดิฟิฮิราชาวโมdigital access dom ta ora community engagement dom ta knowledge service ora modern library system ja un san exit kam lam karne ka byo satra byo ne thau kan dan dan lanat sel thau kan ja online ja an wan nyam le bi ka nyam le capacity building training program ja un state level state central library hai anugrat ka gaun ja lang ta ka thone ka dan lanat khai thau kan hingra chong gur chong shaum mo chong da sak jek chong dom chan wi exit library hi wan encourage ka chinim dunai ka thao ka na dan la na chel thao ka onyam le ahayala kitna Arunachal Pradesh lakla health minister Vijayaram Bhage ganga hawai energy for health dom dam jawan Arunachal Pradesh le nyam le inaugurate ka dunai ka dan la na chel thao ron jalang ansam la tifi department of family and department of health and family welfare Arunachal Pradesh ka ja an samla te fi hi kin ga tong go chong ka sha munan ko nan an taw un jam chan kang sik samla te fi hi silco foundation un jam tra ka don ne kan dat la na khai ta ko ran ja samla te fi tong ga chong go chong tai csr support samang ga chong go chong ra pai ka nam kam chan connect mang don ne ka thau ka na dat la na khai thau ka rakin meteorological central itanagal ka kin Arunachal Pradesh ja lang wan kyap mokutam district ja lang wang ti tek chan kamang don ega thau ka nan dar lan chel thau ka ran ja lang wan wang ne chan so ma karanyam le tamang wang kat mang hingrat song gut song san hi ra kai sem tun ra etai ni ra tai me loim ne tai run ne ka thai sing don ega thau ka ta nan dar lan na chel thau ka rakin asian game ha yuli man ja ma hai indian wusu player Rosibina Devi Nauram kanyam le silver medal pe ka done ka dalana chhan tha goran jan silver medal jan wan woman 60 category sanda even asian game hai pe ka um jan pang wan jan china bhi pe ka ma lagra nagoya japan pe ka done ka dalana chhan tha goran jan

กมือไหนคนสิงคนเมืองคนฟันอีดูมิสมีปินกันสู้ป่อยเกเมฮาไม่เอาซีปีจมหุ่มเยอะซีตั้งตาวานีโวยอเกี่ยวกันฮะกะมือไหนกอบเนอร์เราใครมาป่อยเกเมฮาไหนมัดยำหั่งจ่ายรีเลชั่นชิพตั้งขึ้นคือให้นาคันสามคนคนมันคนนาไม่เอาสีนำหอสองกบปฐมาสิบวันเอไอบูตเกมในคันสามแฮกเกอร์ทันส์ของเมืองอรุณาจัลเอไอเซ็นเตอร์ออฟเอ็กซิเลนต์ในเนียติกุฮาตีวันมังงาไม่กู้กันกาข้ามลองอาเคเอไอบูตเกมในกระจำหังจะเอาขันตาเนื้อ AI Awareness Capacity Building ขันสำหังเอาขันตาเนื้ออยู่ตา College Student Youths ไม่เอาสีนำหอบูตสเกนเขามือใน Artificial Intelligence Machine Learning Python Programming ขันสำ Natural Language Processingห้างปาร์ติซิเพนต์เข้าใหม่จอยเฮกันซูเนอร์97แอปพลิเคชันใหม่40กูคินดิเดตในเซเลคเต็ดกันกานำหอมินิสเตอร์กันลองเลมเฮลท์ฮิกจีวายุรัมวาเกวันมังอาใหม่ลุยคุปตังดีพาร์ตเมนต์ออฟเฮลท์แอนด์เฟมิลี่เวลเฟียร์ตั้งเจ้าวังเมืองอรุณาจัลประเดิษฐ์เฮาคันซัมSelco Foundation Kau Energy for Health Arunachal Pradesh Nai Put Ho Kan Ha Ka Nam Ho Tulin Women Ho Sip To Sanda Event Asian Game Mai Hik Chi Roshibina Devi Norem Mai Kalang Lukmung China Kau Final Mai Hai Mai Ko Man Chau Mai Silver Medal Nai Nai Kan Kaมือในเอเชียนเกมในปีมปีไหนเนียตีนาโกย่าเมืองญี่ปุ่นใหม่เอาเล่นกันสู่ขันสัมฮิกจือสัตนำซิงขันสัมซัลมอนคานใหม่ตู้เล่นเมนส์ดับเบิลสกอร์อีเวนต์เมนในกังไฟกังเลอร์ใหม่บรอนซ์เมดัลในกันกาในซีประธานาธิบดีมูร์มูขันสัม Prime Minister Narendra Modi เข้าเจ้าไม่ปีจุมหุมเยลซีตั้งตาวานีไว้อเกี่ยวกันเหรอกะนำหอ MCI เข้าเราใครมามือในเจลาสิบหูอันขันสัมเจลาปะปัมปะเรไม่เอาซีก่อ Yellow Alert ในตักยังมาเอาในซี MCI เข้าเราใครมานำหอState Cabinet เขาวันมังอาไม่ปองลอยอพาร์ตเซียง Multi-Purpose Project เนียตีเจลาเซียงขันสัมเจลาอพาร์ตเซียงไม่เอาซี Empower High Level Committee หังจะ Guide ขันสัมหังจะ Support Pre-Feasibility Report ไม่เอาซี Resolution Approving Constitution ในเอาพัสกันกามันในเนียตีอิตานากร์แคปิตอลรีเจนไม่ออร์นิซีสตูเดนต์ยูเนียนเขาหังจะสิบสองอวอร์สลุกไฟกังเลอฮานาลีถือเฮิร์ทิงฮานาลีไฟคำปงลุยอิดูเคชันดีมันไม่เอาซีคุณตั้งโยตันเนียตีไอซีอาร์ไม่เอาฮับเอาเศร้ากันสู่นำหอขันหาจุ่มหกตันส์ garbage ลูกน้ำเคสิบโอครองเนียตีกิรินทโกปัสิกาตวันมังอาไม่มือปินกันสู่มัสริเวอร์คลีนเนสดรีฟไม่เอาเซนเอาซากันค่ะทีมส์ริเวอร์คลีนเนสดรีฟในกระจำสวัชนาดีสวัชบารัตนำหอริเวอร์คลีนเนสดรีฟในLokan Pa Department Kong Mass Communication Arunachal Pradesh University Madhyam
pa hasip anniversary khong bande matram mai ausi.

ในดมาเดนฮัมมดมดำกาดนุลเมดิกิโลฮาลานุลเอิงอัมกากาตัมดอยิปานะโอเป็งตัวโลงูลุญิงเอชไอวีละเอสเวกุตุกราโลยินโดดโลคัมโฮญีตุลฮัมคัมนุลอัญญาบิยาโดดอยิดนซัมนุลติมปาดอยิมาเดนซัมยานุลสกาดอยิปนะเอมาบดีซิสกามาบอัญญามาติมปาบญอคัมโซญีซิเอชเอพีอาโดตาเดนโอเกซัมนุลเจนโดตกัลบาฮรานุลชินุดโลคัมนุล1097 host number so call magdam sam anyaba takataka oga sam chemdo sam ayab jigmagdo sam nulam eshap mamadwal kal dog bunga Arunachal Pradesh State AIDS Control Society oga DHS nahar logon loga jilin panan kase takap sa puya hetku payalin cho